0: Alles in der Lage, am Ende des Abfahrens, mal am Dachstuhl, am Lagarde wird immer gerade, der hat schon mal kam, das da hört man, am Lagarde ist am Plan, am Lagarde langsam, in dem Fall nicht bei dir, da hat er das Plan, das am Lagarde, das immer, da läuft er doch, und das am Lagarde, das am Lagarde, das ist am Lagarde, das ist am Lagarde, das ist am Lagarde, das ist am Lagarde, das ist am Lagarde, ตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามมาตามม out of the doctor, the dog,
1: Jadi Jack Jillian untuk mengandalkan tersendak. Tapi saya jadi Edward Boy, pintu tak tahu lu memang.